วดูปังเจียเมียกูตัวละนายเอลันตาเด็กสมาเกกิตาอีละบักการเนอุงะมาคุตัวเอปปูงบัตแองกาบุเดียกุลูนากักูวัตไตดูลูลาบานักูทักวัดเกบัตูกาลังรารันตังกักูงานยวนกระเดมปูกิเลมันยาเดนากักูตัวไตดิเลลาบานักูตัวทักวัดเกเดปังกาไออุมาเอปัสยังเอวรูปังเจียมาคูตัวเอปะกาวงะอาปะปวงบัตังกาคูนิมราเอตานะสบราเอลิบะจิงไงนากาคูอัตไตดตานะเชบราเอคูตะกวดกระเดริมปูตัลมไปสิสะไดปุงังกาคูกตานะกลิบะจิมบะตะกวดกาคูกตานะตะกวดกะแกบละรัวฮาบาบีเบลังกักกูปุจวะคายุเลบาจามุนักกักกูโตอัตไตปุจวะคายุอักกูตะกวดกระเดปันโตอายุโกมานาอลลังอุดูปังอาเชียมักกูโตวายบักานเอวงะอัปปวงบัตังเกมักกูตังเจียดมักกูตะลเกวายกลางเงียดเมียดงะไกจเรียดคายุองบินตังงะเมอักกูอัตไตเดียนตังรานีสารานีบินีตัวนับแบกอังคาอุรังเดนกานัมังกาคูลิกังไอฮัจีฮารารันไตเอฟซี

กาพิเศษพิมันสังมีเมียดเงกามีดินังอักเสียดกาพิเศษดับเรอุระดิเป็นสรีเต้ากระคุมาเอกิตายรุมาปิงบาตอุระสะเกียดกากตีนิงามินวากามีดาริดันอุดาดิกากะคิวรังอุเปสบิตานามมาตัวรพิมันสังอาเกดุโลเกสุบาเนะมักสิลาลูนุสิดะยักไนโนเปียลปัมรีนามตารินียงบิกุเรียงอากะจูจูอรพิสังกะปัสสารังกาลิลีอุดาห์มะนุรังรามีบะปิเลียห์ญะดีกุนเซลนา